สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thaiขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่22กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวญี่ปุ่นกำลังร้อนอบอ้าวอยู่ภายใต้คลื่นความร้อนที่ยังปกคลุมญี่ปุ่นระบบความกดอากาศสูงที่ยังคงไม่ไปไหนกำลังดันให้อุณหภูมิสูงกว่า40องศาเซลเซียสเป็นวันที่2อุณหภูมิพุ่งขึ้นไปอยู่ที่ 40.6 องศาเซลเซียสในเมืองคุวานะในจังหวัดมิเอะเมื่อเวลา 14:20 ของวันพุธที่22กรกฎาคมอุณหภูมิพุ่งขึ้นไปอยู่ที่ 40.1 องศาเซลเซียสในเมืองฮามามัตสึในจังหวัดชิซูโอกะเมื่อเวลา 13:50 และ40องศาเซลเซียสในเมืองทาจิมิในจังหวัดกิฟุเมื่อเวลา 14:20 เมื่อเวลา 14:20 เมืองอื่นๆมากมายก็มีอุณหภูมิสูงกว่า 39 องศาเซลเซียสหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นระบุว่าฤดูฝนดูเหมือนสิ้นสุดลงแล้วในภูมิภาคคันโตโคชินและภูมิภาคโทไกเมื่อวันจันทร์ที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาหน่วยงานด้านดับเพลิงของโตเกียวระบุว่ามี287คนที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อวันอังคารที่21เนื่องจากมีอาการที่สงสัยว่าเป็นฮีทสโตรกหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนให้ระวังอาการฮีทสโตรกใน41จังหวัดหน่วยงานนี้กำลังแนะนำให้ประชาชนเปิดแอร์ดื่มน้ำให้เพียงพอและเสริมให้ร่างกายได้เกลือเพื่อเป็นการป้องกันอาการฮีทสโตรกนอกจากนี้กำลังเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นช่วงเวลานานๆบริษัทรักษาความปลอดภัยแห่งหนึ่งระบุว่าแฮกเกอร์กลุ่มหนึ่งออกมาอ้างว่าตนเป็นผู้โจมตีทางไซเบอร์เมื่อช่วงก่อนหน้านี้ของเดือนนี้ต่อนิชิเดซึ่งเป็นบริษัทอาหารแช่แข็งรายใหญ่ของญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมความล้มเหลวของระบบอันเป็นผลมาจากการโจมตีที่ว่านี้ได้ก่อความขัดข้องแก่การดำเนินงานห้องเย็นและการจัดส่งอาหารแช่แข็ง S&J ซึ่งเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยเผยว่ากลุ่มแฮกเกอร์ที่เรียกตัวเองว่า Ransom House ได้โพสต์แถลงการบนเว็บไซต์ใน Dark Web เมื่อวันอังคารที่21กรกฎาคมโดยอ้างว่าได้ขโมยข้อมูลภายในไปบางส่วนกลุ่มนี้ขึ้นชื่อเรื่องการก่อเหตุโจมตีด้วยมัลแวร์เรียกค่าไทยเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วมีรายงานว่ากลุ่มนี้อ้างความรับผิดชอบกรณีการโจมตีทางไซเบอร์ต่ออัสคูซึ่งเป็นผู้ค้าปลีกทางออนไลน์ของญี่ปุ่นอันเป็นเหตุให้ระบบขัดข้องบริษัทจำนวนหนึ่งในญี่ปุ่นถูกโจมตีด้วยมัลแวร์เรียกค่าไทยระหว่างการจู่โจมเหล่านี้บรรดาแฮกเกอร์ต่างเข้ารหัสลับคอมพิวเตอร์

และข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ก่อนเรียกค่าไทยแคนาดาเตรียมเข้าร่วมในฐานะผู้สังเกตการณ์ในโครงการร่วมระหว่างญี่ปุ่นอังกฤษและอิตาลี3ประเทศนี้กำลังพัฒนาเครื่องบินขับไล่ลำยุครุ่นใหม่รัฐมนตรีด้านการป้องกันประเทศจากทั้ง4ชาติประกาศความเคลื่อนไหวนี้ในการแถลงข่าวหลังการหารือกันในกรุงลอนดอนเมื่อวันอังคารที่21กรกฎาคมรัฐมนตรีกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นนายโคอิซุมิชินจิโร่รัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษนายเวสสตริตติ้งรัฐมนตรีกลาโหมอิตาลีนายกุยโดโครเซตโตและรัฐมนตรีกลาโหมแคนาดานายเดวิดแมคควินตีเข้าร่วมการประชุมที่กรุงลอนดอนแคนาดาจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนานี้แต่จะได้รับข้อมูลเช่นรายละเอียดเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการข้อมูลที่ว่านี้จะถูกส่งมอบในฐานะความลับที่มองไปสู่การซื้อที่อาจมีขึ้นในอนาคตรัฐมนตรีทั้ง4กล่าวในแถลงการร่วมว่าการเข้ามามีส่วนร่วมของแคนาดาจะกระชับความเข้าใจซึ่งกันและกันที่มีต่อความทะเยอทะยานในการต่อสู้ทางอากาศในอนาคซึ่งนำไปสู่การเพิ่มความแข็งแกร่งแก่ความมั่นคงระดับโลกนายโคอิซุมิกล่าวแก่ผู้สื่อข่าวว่าเขาคาดหวังอย่างยิ่งว่าแคนาดาจะส่งเสริมให้โครงการพัฒนาร่วมกันนี้มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเขาเสริมว่าญี่ปุ่นจะยังคงทำงานร่วมกับอังกฤษและอิตาลีต่อไปในการทำให้โครงการนี้ดียิ่งไปกว่านี้จีนปฏิเสธข้อกังวลของญี่ปุ่นเกี่ยวกับการที่เรือของกองทัพเรือจีนทำการฝึกซ้อมแบบยิงกระสุนจริงในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นใกล้กับเกาะทางใต้สุดของประเทศรัฐบาลญี่ปุ่นยืนยันว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมเรือพิฆาตติดขีปนาวุธของจีนได้ฝึกซ้อมยิงปืนกลภายในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นห่างจากเกาะโอกินโทริชิมะในมหาสมุทรแปซิฟิกไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ180กิโลเมตรญี่ปุ่นได้แจ้งข้อกังวลดังกล่าวไปยังจีนผ่านช่องทางทางการทูตแล้วนายหลินเจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวในการแถลงข่าวตามปกติเมื่อวันอังคารที่21ว่าข้อคัดค้านของญี่ปุ่นนั้นไม่มีมูลความจริงเมื่อกล่าวถึงเกาะโอกินโทริชิมะเขาได้ย้ำข้อโต้แย้งเดิมของจีนที่ว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นโขดหินไม่ใช่เกาะและไม่ควรได้รับสิทธิ์ให้มีเขตเศรษฐกิจจำเพาะหรือไหลทวีปเขากล่าวว่ากิจกรรมของจีนในทะเลหลวงนั้นสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศก่อนการฝึกซ้อมแบบยิงกระสุนจริงจีนได้ประกาศว่ากองทัพเรือของตนจะฝึกซ้อมร่วมกับกองทัพเรือจีกองทัพเรือรัสเซียไปจนถึงวันที่13กรกฎาคมนอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่าหลังการฝึกซ้อมเสร็จสิ้นกองกำลังจากทั้งสองฝ่ายจะทำการลาดตระเวนทางทะเลร่วมกันในบริเวณที่เกี่ยวข้องของมหาสมุทรแปซิฟิกรัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่าจะยังคงดำเนินการเฝ้าระวังและตรวจตราในบริเวณดังกล่าวต่อไปสหรัฐและอิหร่านต่างขู่กันไปมาขณะที่ความตึงเครียดเพิ่มสูงขึ้นรอบเส้นทางเดินเรือสำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าอิหร่านกำลังมองหาทางออกแต่เขากล่าวว่าสหรัฐยังไม่พร้อมสำหรับการเจรจาเมื่อวันอังคารที่21กรกฎาคมในทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐว่าประชาชนไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเบื้องหลังเรื่องนี้และว่าพวกเขาต้องการพบหารืออย่างมากและจนกว่าพวกเขาจะพร้อมพบกันอย่างมีความหมายเราก็ไม่มีความสนใจนายพีทเฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐเน้นย้ำว่ากองกำลังสหรัฐพร้อมที่จะโจมตีต่อไปหากอิหร่านไม่แสดงความเต็มใจที่จะเจรจาสำนักข่าวเมของอิหร่านรายงานว่ากองกำลังของอิหร่านได้สกัดเรือบรรทุกน้ำมันของคูเวตลำหนึ่งในช่องแคบฮอร์มุซนอกจากนี้ยังระบุว่ากองกำลังของอิหร่านได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาและเรือต่างๆไม่สามารถแล่นผ่านได้หากไม่มีการประสานงานจากอิหร่านกระทรวงการต่างประเทศของคูเวตระบุว่าอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งของตนในช่องแคบฮอร์มุซทำให้ลูกเรือบาดเจ็บหลายคนด้านกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนประกาศปิดกั้นทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียเมื่อวันจันทร์ที่20มีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อการขนส่งทางเรือผ่านช่องแคบบับเอลมันเดฟซึ่งเป็นประตูสู่ทะเลแดง
ในทรัมป์อ้างว่าจนถึงขณะนี้มันยังไม่เกิดขึ้นและเตือนว่าสหรัฐจะตอบโต้และจัดการเรื่องนี้หากกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านดำเนินการตามแผนดังกล่าวจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับได้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan แล้วครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่21เรื่องการอธิบายเกี่ยวกับสถานที่ที่ตัวเองอยู่ครับ
1: นักศึกษาต่างชาติจากเวียดนามกับหมี่ย่าช่างภาพจากจีนกำลังท่องเที่ยวอยู่ในฮอกไกโดค่ะวันนี้สองคนนี้นัดกับไคโตะที่หอนาฬิกาซัปโปโรซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังทั้งคู่กำลังรอไคโตะอยู่ภายในหอนาฬิกาเพราะข้างนอกอากาศหนาวและตอนนั้นเองทำก็ได้รับโทรศัพท์จากไคโตะค่ะ
0: ฟังบทสนทนาตรงนี้กันครับ
2: もしもし、タムさん。今どこにいるの？
3: 時計台の中にいます。
2: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
3: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
4: ごめん、遅くなって。
0: まあ、やるティーラスワンクラブ。
1: カイト、โทรหาทามโดยพูดว่าม
4: しもし、タムさん。
0: ฮัลโหลคุณทาม
4: 今どこにいるの？
0: ตอนนี้อยู่ไหน
1: ทามตอบว่า
3: 時計台の中にいます。
0: อยู่ข้างในหอนาฬิกาค่ะ
1: ไคโตะถามกลับไปว่า
4: เอ๊ะ中？
0: เอ๊ะข้างใน
1: แล้วไคโตะก็บอกทามว่า
4: じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
0: งั้นผมก็จะไปที่นั่นเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: ทามตอบว่า
3: わかりました。
0: เข้าใจแล้วค่ะ
1: หลังจากนั้นสักพักไคโตะก็มาถึงหมี่ย่าเห็นไคโตะก็ร้องเรียก
5: อะไคโต
0: ะอะไคโตะ
5: こっちこっち
0: ทางนี้ทางนี
1: ้ไคโตะรีบเข้าไปหาสองคนนั้นแล้วพูดว่า
4: ごめん遅くなって
0: โทษทีที่มาสาย
1: ก็น่าดีใจนะคะที่ในที่สุดก็ได้พบกันค่ะ
0: ครับหอนาฬิกามีลักษณะเป็นอาคารไม้สีขาว2ชั้นบนหลังคาสีแดงมียอดติดนาฬิกาไว้ด้วยครับสำนวนหลักประจำวันนี้คืออยู่ข้างในหอนาฬิกา
3: 時計台の中にいます。
0: ความหมายครับคำว่า
6: 時計台
0: คือหอนาฬิกาและ
6: 中
0: คือข้างในต่อมาคือ
6: 時計台の中
0: แปลว่าข้างในหอนาฬิกาคำว่าน
6: ี
0: ่คือคำช่วยที่บ่งชี้ถึงสถานที่และ
6: います
0: แปลว่าอยู่ซึ่งก็คือคำกริยา
6: いる
0: ที่ผันเป็นรูปますนั่นเองครับจุดสำคัญประจำวันนี้ครับเมื่อต้องการจะอธิบายการมีตัวตนหรือจุดที่อยู่ของใครสักคนใช้คำกริยา
6: います
0: ครับ
1: เราได้เรียนคำว่าありますในบทก่อนหน้าเอแล้วいますต่างจากคำนั้นยังไงคะ
0: คำว่า
6: います
0: ใช้กับคนและสัตว์นอกจากนั้นต้นไม้และอะไรๆที่เป็นสิ่งของใช้คำว่า
6: あります
0: ครับ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองนะคะ
0: เมื่ออยากจะบอกว่าเราอยู่ที่ไหนให้พูดชื่อสถานที่นั้นแล้วก็เพิ่มคำช่วยนี่จากนั้นก็ต่อด้วย
6: います
0: เข้าไปครับระบุชื่อสถานที่ที่เป็นหมุดหมายสำคัญตรงนั้นเพื่อให้คำอธิบายกระจ่างชัดยิ่งขึ้นดังเช่นในสำนวนหลักอยู่ข้างในหอนาฬิกา
6: 時計台の中にいます
0: และลำดับคำควรจะเป็นตำแหน่งที่อยู่จากนั้นตามด้วยคำช่วยโนะแล้วก็สถานที่ที่เป็นหมุดหมายแล้วต่อด้วยนิอิมัส
1: สถานที่ที่เป็นจุดสำคัญหรือหมุดหมายอย่างในสำนวนหลักของเราก็คือหอนาฬิกาโทเคไดและตำแหน่งที่อยู่ก็คือข้างในนากะถูกต้องไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: ทีนี้ก็มาฟังแล้วพูดตามนะคะ
6: 時計台の中にいます。
1: พูดกันได้คล่องใช่ไหมคะ
0: มาฟังบทสนทนาซึ่งชายคนหนึ่งกำลังบอกผ่านโทรศัพท์ให้อีกคนทราบว่าตัวเขาอยู่ที่ไหนครับ
7: いまどこにいますか改札の前にいます
0: มีความหมายว่าอย่างนี้ครับ
7: いまどこにいますか
1: ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับ
0: คำว่า
6: いま
0: แปลว่าตอนนี้เมื่ออีกฝ่ายถามว่าอยู่ที่ไหนพูดว่า
6: どこにいますか
7: 改札の前にいます
1: อยู่หน้าประตูตรวจตั๋วครับ
0: คำว่า
6: ไคซัต
0: แปลว่าประตูตรวจตั๋วและ
6: ไม
0: ่คือหน้าหรือข้างหน้าดังนั้น
6: ไคซัตโนไมนิ
0: จึงแปลว่าหน้าประตูตรวจตั๋ว
1: ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะพูดคำตอบซ้ำต่อจากคำถามนะคะ
6: 今どこにいますか改札の前にいます
0: ลองอธิบายถึงสถานที่อื่นๆกันดูครับสมมติว่าอยู่ในร้านสะดวกซื้อคำว่าร้านสะดวกซื้อพูดว่า
6: คอมบินิคอมบินิ
0: แล้วก็อย่างที่เราเพิ่งเรียนไปคำว่าข้างในคือ
6: นากะ
0: เชิญครับ
3: คอมบินิの中にいます
0: เอาละครับคราวนี้สมมุติว่ายืนอยู่ข้างๆจุดประชาสัมพันธ์คำว่าจุดประชาสัมพันธ์พูดว่า
6: information information
0: และคำว่าข้างๆคือ
6: 横横
0: พูดได้เลยครับ
3: information の横にいます
0: สำนวนเสริมประจำวันคราวนี้มาจากคำพูดของธรรมที่คุยกับไคโตะทางโทรศัพท์จำไปทั้งประโยคแบบนี้เลยนะครับ
3: わかりました
0: คำว่า
6: わかりました
0: แปลว่าเข้าใจแล้วเป็นการบอกให้อีกฝ่ายทราบว่าเรื่องที่เขาพูดนะเรารับรู้และเป็นที่เข้าใจสำหรับเราแล้วครับ
1: ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะ
6: わかりました
0: มาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
2: もしもし、タムさん。今どこにいるの？
3: 時計台の中にいます。
2: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
3: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
4: ごめん、遅くなって。
8: ハルさんの知恵袋。
1: ได้เวลาของถุงความรู้คุณฮารุแล้วค่ะความรู้ในวันนี้คือร้านสะดวกซื้อของญี่ปุ่นค่ะ
0: คุณสุทธิพรไปร้านสะดวกซื้อบ่อยไหมครับ
1: โอ้โหเป็นประจำเลยค่ะแล้วก็ซื้อข้าวปั้นโอนิงิริเสมอเลยค่ะบางครั้งก็ใช้เป็นจุดนัดพบด้วยค่ะ
0: ครับร้านสะดวกซื้อส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นนะครับเปิดตลอด24ชั่วโมงและเปิดทุกวันตลอดทั้งปีครับขายของมากมายอย่างเช่นข้าวกล่องข้าวปั้นโอนิงิริแซนด์วิชขนมสารพัดอย่างลูกอมหมากฝรั่งช็อกโกแลตแล้วก็มีชามีน้ำผลไม้แล้วก็เครื่องดื่มอื่นๆนะครับตลอดจนนิตยสารแล้วก็เครื่องเขียนด้วยครับบางแห่งก็ขายแชมพูผงซักฟอกแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือหรือแม้กระทั่งชุดชั้นในครับ
1: ดูเหมือนมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะ
0: ก็เกือบครับแล้วก็ยังเบิกเงินจากตู้ ATM ในนั้นนะครับแล้วก็มีตู้ให้บริการอเนกประสงค์เช่นเพื่อรับบัตรคอนเสิร์ตที่จองล่วงหน้าทางออนไลน์ได้ด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
1: อย่าพลาดติดตามในคราวหน้านะคะ
0: สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
1: สวัสดีครับ
0: ที่นี่ NHK World Japan